0: ตาดูเราชอบฟังเลเดเตลกับเอ็มซีเทคนิคเซอร์เมลัยเห็นบ้านดินทัชชาทัชชานี่ก็ตักเดียนหัตตามบัตซีรูไม่สตาดูหัตตามเหตทัชชาตัวอีกุสโลอีกุสทัชชานัตุจะภาษาเนี่ยมักใช้ฟิลฟาลิวาดีเซนฟอลเมนต์ตัวใหญ่ตันเรลล่าอุจะฟังเนี่ยตั้งปักใจสตาดู
1: Diretora Geral EDTL Hatutang, Técnico EDTL tau prioridade ba consumidor eletricidade nebe gastos barak. Informação completa mai ta acompanha hamutu.
0: Técnico halu plano kata kapur ba nebe mai be. Bye bye, saya ka ami sempre fo prioridade ba consumidor nebe ma gasto barak. Ba comunidade se nebe ma ahila ka inda de, ami se ne se nebe controlador sempre tau ulu ba comunidade clientes nebe ma usa ahi ho montante nebe bo.
1: Ouvintes to ba nede, informação balorong hinian. Usi Estudio Central Campo Alor Dili, Hau Paulo Alves, Nulur Equipa Nebe Servisos Siak Sumikang, Usi Tebut Sirena Futar Tilum, I Adios.